0: ต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมี
1: ให้ตนเอง
0: จึงขอเชิญชวน
2: 满心挂念着娜娜的马哥在念佛声中醒来迷迷糊糊中他看到了一位师父
3: 阿弥陀佛你睡了一个星期了身体还很虚弱
1: 我没有死小欧呢
3: 他受的伤比较轻先回家了
1: 那我也要快回家娜娜在等我回去
3: 阿弥陀佛师祖你先别着急佛度有缘人你与佛有缘才会被送到这里来医治我看得出你应该要走修行的道路皈依佛门对你对家人都比较好
1: 谢谢师父救我一命但我给过娜娜承诺一定会回家找她我想这个时候我们的孩子也应该出生了请师父先让我回去安顿好我的妻儿我会再回来跟着佛祖

0: 悠悠人生路，您刻画下什么样的景致？绚丽灿烂，还是幽怨伤悲？就让我们一起打开记忆的盒子，唤醒尘封已久的美丽与哀愁。
1: ตอนพี่ไปรบพี่ไม่เคยคิดถึงสยามไม่เคยคิดถึงประเทศชาติเลยพี่คิดถึงแต่นาค

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: เขาสัญญานะว่าเขาจะไม่หนีไปไหนแล้ว